ก่อนเปลี่ยปังในปูลตะปองมึงตะดองตะบุญนปนาดดังบ้าปังระยิงปัตตารูปเจไลก่อนเปลี่ยปังในปูลตรองเล่ได้หันฝืนทองยึดจารเจไลบทตรองวันกิฟตุหัวตรองตะกลาบีนโฮได้ตะยุงปมจางพร้อมๆปังตะเนาะอันนี้ลองเชือกบทตรองตะกลาสมะบทมินโซอันนี้ลองปังเอียดจัดเลือได้อันนี้เป็นลังอึบโบดังปงไอรอกตรองนำตรองกัดฮามิดลองเชือกยอดไทยตะบอกได้ก่อนเปลี่ยหลังกิดเกี่ยดึงรองเอาดึงกราวไปก่อนเปลี่ยปังในปูลเขาได้เมืองใบมิงฮเมตลองจึกสะดึงลังโดทีบดตรองตักละลมรอตรองได้ริมอันนันลองปลูจริงก็ยุงมะก็เลยบดอันนี้ตรองตักละบดเวตอันนี้ในฮัตฮาวีฮัลึกปงไงฮาวเกรรอตรองนำอธิปญญ์ลังฮเลนฝ่าสะดึงกุ้งอธิสะดึงรอตรองนำตะดองวีอันนี้จึกลังหรือก็เตอรอตรองกุ้งดีก่อนปลีหลังกิดมะก็เลยต้มสนำเจไลปกเกอร์สนำตะมังงวยหลังเตะดักบาร์โปบัจจุโตรริมรอตรองดีฮเมตรกอลึงโกตะกอบเปิมลึงรออันก่อนปลีปังตะมอยยะหวางทิทันฝึ่งท้องยัดจารยไลอันปัดอินโบตะนอกอันนี้ลึมตรองตะกลาบดเกจอินเทยูตะอันนี้ดองดาซอเกเฮเลิกยิดเปิมตังกันรอตรองนำอึกะดีบูกัดเปิมอึสะดึงอปุงปริงเต้บินมิงกะโพจึกลึงรึกออธิวีลังอปุงปริงเต้ดีตรองลังใหญ่กัทามิดยิดรึกอMai Nguyễn Thị Bích Hoa, phường thống nhất trả giải lại ảnh bắt. Kêu ình, rìm trong chinh gắn nâu bơm đàng kê hẹt. Rồi gõ lưng băng tiên tờ mòi, tự ả tay thru hồ sư trượt hước, bất ảnh hít nâu cũng lưng băng rồi gõ. Gia tăng gắn rồi lê lăng, ảnh hít rồi gõ lưng, rồi hơi băng bật đề nằm, rọc tròng cô tư dù tờ tâm và rọc tròng nằm. Lòng trực lưng, bất tờ bọc tròng,ดังวันกิฟตรูตรองตะกลาปันบินโฮเลื่อนตะตรองเปิมจางเล่ได้หันดีตะมัดยะยกดังคีปันสนำบาร์โปบะยดำเขาเตยตะยุงเปิมจางรอตรองตะหนออันนี้ลองจึกตะปอกตรองกงดีตะลิกเปิมจางฝักลึงตะตรองเปิมจางลุยดีไปยาวอันวีบานเย็นฝืนท้องยึดเวลังตะเรียงตะปอกเขาเตยดิมอันนี้เปิมจางในเบิ่มฝักเปิมดังดิมตะตรองจางในเริ่มนอกเวลังมิงเม็ดลึงจึกตะรอตรองบอกจนมั่นจึงพอปกระพงกินเต้หะตึงปังโดทิฟืองท้องยึดจารยาลัยอันพัดที่เอาตะบกปยันมีแกปังตะดองยางตะเตระตรองเล่ได้หันเลือดลองเกี่ยวตะดองยางเกี่ยวกับจัดเสกีเล่เลิมปยันมีโกปลูจิงติงกวังกนากุงปรำอึกับเยอะตุตะดองรอกตรองนำตะดองเปิมจางดาวบัดฟืองลอยรอยตะบกปีบานยันยันจารปังอันนี้เวลังตะยุงปจิงอันนี้เฮวีลังตะยุงปจิงกุ้งลอยปกระอันริมอันนี้เปิมจางดีเบิ่มมะกะลอยอันนี้เฮเปิมจางกุ้งกูฮาดอยวิบานยันยันฟืองท้องยึดวะติงกวังตังกันติมตะนอกอันนี้อวยดีลำตะจองจางสอเซยอทัยดังติมอันนี้เปิมจางตะยุงปจิงนอเปิมดังลำปรุงเคซินสนำบาร์ปอบจิตรอปังรอตรองเลดายหันได้ฟืองกุ้งเกหลังกิดได้ปกระอันติมอันนี้เปิมจางกุ้งฮาดอยปังโตกับโพกุ้งเลียงลางเป็นยินลังสปุยหรือก็สะดังโดทิตะรอตรองบดริมตะนอกอันนี้ลมตะดองเปิมจางได้เปิมดังรำรำตะดองเวลังกัตตะบิงลองจึกได้เวเวรรอตรองในได้หันโกดีทีมระเหยตะกอบอตกยุงอันนี้โดทิอันนี้ลองจึกกุ้งตะดองวะรอตรองรอยสะดึงรอยเปิมอันนี้จึกลึงระก้อก่อนเปลี่ยปังในปุลว่าอตกยุงดังกระจิงปัดลูเปิมเมะสะดึงอันกระยองลำสนำเรนเน่ก่อนประมาจุนุมปังกระยองตะบอกดีนับประมากระรุพยันจะเอาทีมเกือบคุลไม่ออกกระยองลำจารยไลลุยอดีนตะกวัดหาตอยปังอันนี้เปิมจางประกังปกระเลือตะดองจางระตะบุการเน่ก่อนสะดึงปังเวลังก่อนหยอลาตราสนำอันกระยองบัดทีมทนปลีดังนอกตะกุมกระยองปงไงก่อนกงปยิงตะดองจดจุยคำเดียนับปังเรนเน่ก่อนเติร์นนำประกังวะเวลังสะดึงจะเงิมปราณอันปังไงเมปังก่อนเงยลุตะปอหาตุลำบังระตะบุนาตราคราอปยก่อนเปลี่ยปังในปูลาแต่เมืองใบอตกุจุงดันกระจิงปัดโลกโบยรุเปิมเมสะดึงอันกระยองปงไงก่อนกงปังกลอกันไม่ถุยปังยองเราวิบันเปลี่ยติงสาดบินโฮปะเติมปรุงวะเปิมเมบะได้เลือดตะจองพรึกมนาตนาบตาบวะยึดได้ลอยเตาเคได้หันับปังไงเมบันสนำบาจิตเนาอึกระเบื่อปงึด
ลับลินปังเดียนับมาลีดีวีลังตะรุดังกลออุนนำฮะโดยรอยตะโบตะดองบัดลุวีลังเดียนับเกี่ยวเคนาร์ดังปงไงจางปะกังปกติจีหุยไม่ออกจองปลีไม่ทวีลุยอรินซองซาอุยอริซาวะบาร์ตะปูกอนกมาร์ตีฝึกลึงไม่ทวีรอยอันบัดงักตะดองวีวีรคำตะหันับเกี่ยวเคนาร์บันเรนิกอนไม่นำอันทำปะกังวะตะเล็กแกลกตะดองเมื่อตึ๊ดวะอวีลังสะดึงอันปงไงเมปังกอนเงปตมปลุงเดียนับอิงกุงบัวปงเอ็ดลาบเตอิงอรินสองซาวะเมปังกอนดีเบรกรังจังปรันบัดเยอร์เนกอนอิงโกนำเตนำปะกังวะอารเนกอนรอยอันบัดกะฮาฮาไตเปิมจังรัตบุดังกลางโบคุลปังทิมปงไงกอนกุงตะบอกเดียนับไม่ฮิงปกระจีหอยกะยองปลายติงซาบินโฮรอยอันบัดฮะได้ปัดลูกตะตอมกระสุกกระยองตะบอกเดียนับอิงกุงราตะโบปังไงเมนำคำตุมเกี่ยเขนรนำเตอนำปะกางแบบปะกางต่างกันจีราตะโบไม่อ้อสองซาตุมวิลังสะดึงจึงเงิมปรันซาปะยาวบาฮิมปะกางลีมาอ้อนำคำเตอนำปะกางเพิ่มเกี่ยวกับดองจางเตะดักอาตอกตะยงกิ่งเตะสะหอยตริงอริกรกงปังไกรกงมังยาลบาร์โปบาจิตมวยบาร์โปเป่งจิตดังสนามบาร์โปบาจิตบาร์ทุกเรียวริมกับคุณไม่ออกจองลำจาร์ลอยตะควัดหัดไตปังอันนี้เพิ่มจางปะกังปะกระเลิบมังเรือตะโบอาตอกกุยงดังกระจิงปัดลุเพิ่มเมสดึงวิลังจะเงิมปราณอันก่อนเงี้ยปังกระวนกระยองปังไอกรกงเรนิกรบัดอันนี้จางปะกังบัดริมตริงลำจาร์บดีมังรอยตะบูปังนำคำเดนับเกี่ยเขนรดีไม่อลอยดีรอยตะบูลอยตะดองปัดลูกเกิดเก่าไทยเละปยันเดหันับตะดองสองสายยำวิอริซาลำปยันเดหันับเลยยัวดังตะดองรองกรปังดักต่อเมที่ตะดองบูอึกลึงอาเทดีหลังกิดลำกับลาวาเดหันับไม่ตุยมิงปังไงกระยองตะบอกเดหันับไปบดปลีจึงซาฮารารอยอันปัดนำคำบักซีกุมเงาตะบูเบ็ดปะกังต่างกันจิเอ็ดปะกังสัตกันซีหยะดักตุมวะดีจังปรันอิงกูนำรนิตะนำปะกังรนิฮะยอนาวปะจิงเยอเอาวะฮะดอยริมกุดยองตะบอกเดียนับเลิมเปิมจังวิลังจะเงิมปรันปะไงเมะปังก่อนเงยปะยันเยอเอาริมนำปะกังคุณไม่ออกกุดยองเกือบซะลอยตะกวัดฮะดอยดิมคุลปะไงยางปกตะบุบัดปลีปะไงยางปะกังปะกระจีหอยกระเทียมบัดดิมทนปลีบัดโลกกระโซดิมปะไงเดียหันับบัดตริงนอจีมัดปะไงปังปะเย็นลังมีแรงกระแรงกระเทียมปะไงเดียหันับบัดตริงตะกวัดฮะดอยระตะบุกระหวนดิมไม่อ้อนำคำเดียหันับเกะเขนรฮะดอยนออันนี้เปิมจางปะกังกุ้งลังคิดอัตกุจุงลึงเปิมจางไปลังจะเงิมปราณอันปะไงกระเทียมลืมปะยันเดียหันับดังตริงดังนอตะกอบเปิมเกะลึงตะดังปมจังวิลังจะเงิมปรานปงไงเมก่อนเงตยุรกะเดตะดองกะดองเรนิกอนตะนำยะฟอธิหินพอกะตระปะเกินนำปะกังซาฮารารอยอันปัดนำปะกังตะกวัดฮาดอยอันนี้ปมจังทวนปลีกระหวนปงไงกะดองเดหันับตรุตะนำปะกังยิล้อวะคำหันับเกี่ยวเขนรลำกบลาวะเดหันับนำคำเบื่อล้อวันมังลืมมิงมังเดหันับเป็นเคปลุงเป็นเคตะปอกเป็นเคหะตุจรอยตะบุกกระหวนปงไงเมนำเตนำปะกังวะเบ็ดปะกังตั้งกันจีอันปงไงกะดองเดหันับตุมรอบเล็บเขนรดึงนำปะกังตะกวัดฮาดอยคนตะปูจินจีมัดเดินกะดองคุณตะโบลจินติเตทวนปลีกระหวนกระเตียงเดหนับนำเตนำปะกางระเนกรวะวิลังสะดึงปะไงเมะปังก่อนเงวะตะกอบอัตกุจุงดังกระจิงบัดลูกบุจรุเปิ่มเมะสะดึงอันกระเตียงปะไงก่อนกงเริ่มสนำระเนกรปังตะบอกเดหนับปยันจะเอาคุณไม่ออกกระเตียงสหราเลยปะกระตะกวัดหาไตปะกระเลือตะดองจางเกิดเกลยังเวียนที่หุ่ยพอกระตะวิบานมาเดินเตะดักเวียดนามกระตะคุณไม่ออกกระเตียงสหรารอยอันปัดทิมคุณไม่ออกกระยองตะกวัดฮะดอยปังนำปะกางซะปะกระดีมังระตะโบตะกวัดฮะดอยมัดลำดีมังหอบอกรมจีหอยบดทนปะเลยวะระตะโบตะกุมไม่ออเปิ่งเกี่ยนำคำเดหันับเกี่ยเขนรดีปัดเลยยัวดังตะดองคำเดหันับเกี่ยเขนรตั้งการดินตะดองเดบุอุสดึงบริเนกรตะนำนำตรุตะนำเดมัยตะบอกเดหันับวะระตะโบกระหวนระตะโบปังปังไงลำอุ่นนำฮะดอยเปิ่มแจงลับดอนปังตุตะนำปะกางวะรณีกรเตือนนำปะกัง
មកខានពឿមចាំងវិលឡើងជាងឹមប្រានបងៃមេប៉ងកនងេបច្ចាររ៉ៃណាររ៉ៃឌីលឺតដងតពីសិលីណៅសឺម៉ាក់តដងកទាំងរនេះកនតឺណាំម៉ាក់ក្លៃបិទរៀងរិកនគងវិឌីប៊ូលឺតតាំគឺជីបតុមដឹងអានេះវិលឡើងស្នាមបារពោបច្ចដាំយិបលំចារឌីបារពោបច្ចដាំបងៃកទាំងរនេះកនតឺណាំឌីតាំងដាំក្លាក់រិងលំយុអកំឌីដាំងបងៃរនេះកនតដងវិកេះឡាំងគិតទ្រុះឡ ாய் ងានតិក្លាក់រិងកសុបងៃរនេះតើណាំអឺកដីវាងទគុំដឹងកាំងបុយ៉ាងប្រកាំងលឹមត្រោខីព្រុងស្នាមអោយើព្រមចារតគាត់យកឌីត្រោរិងដាំទិសិនបងៃមេរនេះកនតើណាំឌីពាន់ហ្វេតងាមក្លាក់រិងលឹមជក់អកំឌីដាំងបងៃរនេះកនតដងកេះឡាំងគិតឌីទ្រុះពើយីពាន់ក្លាក់រិងបងៃរនេះកនតើណាំអឺកដីកាំងបុយ៉ាងប្រកាំងទគុំឌីសិនហ្វេតមួយក្លាក់រិងបងៃរនេះកនបិនស្នាមប៉ះយងអរុបាទយុរកដេះតដងក៏ទៀងពងឯកនគងរនេះកនតណាំអានេះវាឡាំងយ៉ាងប្រកាំងលុយប៉ាំងតបកតលិចពើមចាំងលើតដងបាទអធិនតយុរកដេះកសុកទៀងរនេះកនតណាំអាឡាបាទវាដាំលខរិងលំស្ដាំបារពោបជាត្រោគិណោះហតៃបកើតគាត់ហតៃតទុនប្រានពើមចាំងរិនតដងរតបុះក្រាស់វិននេះយ៉ាងប្រកាំងគងអធិនតរុធិមតម៉ាំលុយឌីត្រកដេបនៅប្រកັບបាទតគុំគ្រីជើវិវិតជិនប៉ាំងវីឡាំងក៏ទៀងអេហណាប់ម៉ាក់ក្លៃទីមអ៊ុញណាមទៅនោះអ៊ុញណាមជាទៅនោះប៉ាំងអ៊ុញណាមជំនឿអរិទ្ធណាប់តាប់បត្រៀងអតៃយ៉ៃវ៉ារ៉ាតបុះតតំទីមតណាប់តាប់ប៉ាំងក៏ទៀងតបកដេហណាប់លំអ៊ុញណាមទៅនោះអ៊ុញណាមជាទៅនោះបងឯកនគងជំនឿអរិទ្ធណាប់តាប់ប្រហទុជខេហាមអោទងអឿងគុលម៉ៃអកដងវៀតណាមតគាត់ហតៃប៉ាំងអ៊ុយបានញិនចារយឡៃគូបកើពើមចាំងប៉ាំងតគុំក៏ទៀងដេហណាប់ជំនឿអរិទ្ធណាប់តាប់គឺជីបតុមបារិងកទៀងទីហណាប់គោឌីតគុំដឹងតដងយ៉ាងយុអកំឌីដាំងជាតគុំតាំងបារទីឡាក់ជាវាងតគុំលឹមសាហួយមិញកទុំតាមាំកញ្ញាឌីមិញជីតិលឌីជាមាត់តាមាំសាញាំប៉ាំងតគុំខាំដីហណាប់បញ្ញិនឡាំងតពូកនអឺកស៊ីរតបុតណាប់តាប់ប៉ាំងរៀមកទៀងឌីហណាប់តបកលឺតណាប់តាប់លំទៀនហរិតដងពើមចាំងឌីបេះវ៉ាគូឡាំងសារតបុកាតដងហតៃពើមចាំងដឹងអ៊ុញណាំតពលកនប្លេប៉ាំងជិបលំសាហួយលំវីឡាំងជិងឹមប្រានអានបងៃមេប៉ាំងកនងេដឹងណោះតកបតគុំធីមកទៀងតបកឌីហណាប់ឌីធីមតដងវីឡាំងលឹងជិងឹមប្រានហាមិតមីងលឹងឡោះវ៉ាឌីហណាប់សដឹងប៉ាំងសឹងយកធីមកនងេព្រីក្រាំងចាំងប្រានលំទៀនហរិ

0: มองปรุงแฮปตรายเจรียมังระเพียงฮับรุงแฮปตารุปแกรกอบจูบปีปะแน่ปนีในมุดแวะบกยุดสกะตะมึบวันปึกเปลมังตึมมองปรุงแฮปไรตัว
1: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวปตารุปยาลาย
2: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวปตารุปยาลาย
3: ยังกุกุกอนเปลี่ยปังในปูลกระเอาไปกอนเปลี่ยปังในปูลยุบเปลกมึงแต่ดองระตะบุนรปนารดังบ้าปังเรียวปตารุปยาลายเออกอนเปลี่ยปังในปูลดังริมนามกุงจดจีริมตรองเปลี่ยสดึงยุกเอรดูตุนฟังจิงจังตุนตรลึมอันนี้กรอยกงเอิดเอิงตรูริมปนันสาเป็นปลายดังริมปลีกระดึงฮัตเตอร์ตะดองตันปลายไฟคันดีปะทอเกือเลยจะเนิดอริริมกิจกิจกัลเอบดริมปลีปลาเตงวินตะบกกราอกรรมตะมังฟีลังดังตะมอยมวยตะมังลังลืมตะดองตะบกนาเดาเงินเอาเป็นประตูอันกรปลีปังในบุลตะดองบดปลีปลายิงอันนี้ตรูตะมังมวยลังประตูมาเราเอาเนาะตะดองเปิมแจงลำจารปังใบตะปังยังมาบาร์ที่ปาตะดองเงินปุ๊ดปังจางมังดังไอคราเอาไปกรปลีปังในบุลยุบเปลกุมัง
4: ปลับล็อกสเตอร์5จมูกสนามกัจมาเคงามเกจีน่าจะชินเคงามสนามมินปอชินแรงปวยดำน่าจะชินเคงามสนามบาร์โปบาเจโตรปังนาปจิงเตะดักเกาะฮวาสาหุจุงเยเวียดนามนาบาร์เคชินสนามมินปอชินแรงปวยดำนาบาร์เคชินสนามบาร์โปบาเจโตรบ้านถึงตึกอุยบ้านมาตรเตะดักเวียดนามเพิงหอยเงินได้ปังกองตีกอมจีนมาตรอมาจานคุยเงินเพื่อกระตรองไปเจ้าตามามอันจิมอุยนามเจตนุอุยนามได้ชนะอริตนาตาเลิมตริงบัตรองจางบาแรงกระตุงตามามมิงกระตุงกระจะดำแรงฮับโบได้ไปจ่าตรุษริมอุยนามตะกำจินตามามอปะมีแรงติวดังนอกตะกอบตะกระซองตนาตาตรุษริมอุยนามได้ทีมตรองจางเสดังชนะอริตรองจางตะบุดอนเจงฟังตะกมเตปัลฮันเตนอตอกตรองจางปังกอนเปลยเลิมตรองไฟลังเสดังชนะอริสาหุยไฟลังชนะอริกอนเปลย
3: วิบันมัดเด่นเตะดักเวียดนามสาตีฟึกดำนาฮดอยปังติมอันนี้เบิ่มจางดิเบิ่มปะกระกิดปังปะเจ้านำฮาปองตะวีอันอุ่นนำยะวอที่บุญวิบันทนหุ่นยานลมอุ่นนำตะเยตินุได้เจนเนอร์อริตนาบตาบกานามอีอัตรากีอุ่นนำยะบุญวิอริลมนำอีกระปวนสะดังดำยึดเม็ดฟงปะยิงตะรังเอาบาดิเปิดสนามตรูต่างอีอันนี้นำฮือรำงำตะนาระดาลังปะบุงเบิ่มฮลุงดังรองมีหลักดักที่สนามบาร์โบวัจดำปังหลับดีมีเมตเปิมหยกยักดังรองลอยมีเคเปิมจังอันนี้นามนาวสะตรงงามเมตวงเลยเปิมเกดังกระจิตบาร์อารังเอาได้ปังอาคอมเจนปจิงลอยวันแห่งเตี้ยวเริ่มลอยเย็นมันกระติงปังไงตนุจารยาลัยฟังตะกุมเราหยุดเตี้ยวเย็นมันกระติงย่อปังไงตนุสาตุยฟึกดำฟังตะกุมบาร์หยุดเตี้ยวไว้ดีย่ออุ่นนำราตะกอบอันนี้นามนาวตะกอบตะกุมอุ่นนำยะวอทิบุญสดังจินเนอร์อริเน็ดๆอตอกตะยุงกิ่งเตปังสดังจินเนอร์อริดุ่งใด
4: อันนี้เฟลังก่อนโกงปังขอบลุยจานสลายนาวตอยปังเบาหิมสาหุยจาระประกอบหอบกรรมปารามรอยตะบุจิงซักในประกอบกับเบาหิมสาหุยเบาหิมประกางอันบาเรงได้ยุบวนได้บิวเนาะบิทือ